0: โอ้นอดมาหน้าเนี่ยกินไอ้นอดปะมัน
1: กับแป้งยังกู
0: ก็ตั้งงอกละจะเป็นแบบไปแย
1: ่อ้วน